เฮ้ยเฮียกาสฟานี่ไอโซแล้วนี่ฟิลเวลหุ่นกันเหลาเทงเละตาอะหุ่นมังตูแล้วเริ่มรัวตามินง่ายสะตูเตจิบายเฟกอุเลโจมิร์ทามีนิสมนิปทุมกุมสังนิสมนิปรุกอินรินนี่กันเหลาจวงไกลเละตากุมินฮินิสาสมลีปทุมกันเหลามังตาอะกุมินมังเจ้าตูรินนิสนิสมนิปันนิกันละเนียนี่ตูอินเฮียนไอโซเละเชเวลานิชวกมูตูรอมกาโตบาซาร์นี่อันนี้บอกว่าคนไล่ดุงกงปุยเตโปอาลูนเล่มาเลยอันนี้ตุนไล่คู่อาลุมชาววิวมาเทรนขัดตานจวนตอร์อาชมวิวโอเม่คนลุมไล่ตีตัวปอยโมเตหันง่ายธรรมศาสตร์ละตุยนตำอาปอยโมอาชนะชัวตมาไฟน์ตักซาตุยอากังจัดมาอาตุยป้าง่ายป้ากะเทยตุยอาวารีสและสีเตโปอินตำอาชานี่นิสัตหุนไล่จอมพัดาร์สมปะขัดจังอาใจดาร์ทมินการเวลที่นิสัตหุนไลอันนี้อ่ะชั่วกันง่ายอันนี้จวนลูกคุมในเหลียบเต็มหังถือนี่ละเอเลอินฟิล์มคุริละเทียทายเลสระดลำเอตามิละจบเมรีโตเอเลวอะฮิมันีตุกเวิร์ตเตซิงเนสานละมาฮงอีละนู้ปังอุปาเลตาร์เตดัมเหลาตะจูขลุมเฮนจีบัวอจิบวยโอละกันเอ็นกอลอุลุกจวลอันง่ายอันนี้ที่เรื่องนั้นมินมันปุยตูเตเลสบัดอินโคมในตัวเตเวนาหุ่นทัตักอินมันกันดูสักอาเจอูเมดิพาร์ตเมนต์จังหวัดทุกันตุนดานินิมินลามาคัวลุมไล่เป็นเซลเซียสกริสมนีปักวัวอาวุไล่เป็นเซลเซียสกริสมนีปักขัดอันยารวดตุยมิลลิเมตรสมปริยัดพอยน์ปันนีอัตลบกคนหัวลามาสานไล่เป็นจ่าสมปริยัดปริยัดอันยามไล่เป็นจ่าสมสรีอันนี้ตุยเฮียนดาลีเล่เป็นสมทุ่มปลีอันยาชัวกาไตดานกาเล่เป็นสมงาปริยัดอัตเลียงควรหุ่นซุงอิดาการส่งปฐุมเละมินิสมนิปัลีอันนี้โดนันนี่เว้นลำข้อจินตัวอากุยจะได้ก็มีนาทีโลกดานินไอโซละอารมณ์ไล่เป็นเซลเซียสกิริสมทุมปักขัดอาโวไล่เป็นเซลเซียสกิริสมนิปักขัดนิตัวระทีโลกันนี่เว้นเห็นมามิดกอลสีบไอโซจำพายเสียชีพไซตัวเล็กข้อโซดิสติกมุนเทนขตารัวสูรไทยนะจะสมงาตังสมสริปังอิงการะเอามันนี่ police report ดงไอทายละการเทียดเทียดจีนนิสานละมาไอโซเลเชเวลโบรัวกมวลออกมาไอโซลพีเอสตามีปาประคัดอันเนียวไว้ฟังก่อนพีเอสลงใจพีเอสเจ้าหนุ่มเอาโพสเลเสียชีพพีเอสติดตามอันเนียวเว้นฮิลิเทียงซ่งเตไว้ด้านเทียนี้อันนี้เอสเอลดีซีทางทุกกันตุนดานินนิมินละมาเองเป็ดชัวตั้มเปรุนินิมินตายดารุเลจันเวียเมกัวจะสมลีประคัดพอยน์ปรุปักวัวอันเนียเองเป็ดชัวเต็มเปรุนิซิงดาลียเมื่อว่าสมงาปรุปอินปังอาปลีอันนี้ตัวชงรายเอสยมชัวนัตเตตัวเรียนนิบโกรีเมื่อว่าสมทุมปัสริปอินปริยัดปฐุมวานกัลสโซลาร์เตเมื่อว่าเรียดปอินปนิปกัวเทนโซลโซลาร์เตเมื่อว่าทุมปอินเบลปริยัดตินีอินภายละมาตรายเองกันพุทธะเองเปกเทนจีนะล่วงตะกาเปกันนี้ซิวิลฮอสพิทัลไอโซลานิมินไตรดาร์ทุมาตรางตัวอินดาร์สริเคร่งขันอิมเมอร์เจนซีเคสสมกัวปังอาอันเนียเอ็ดมิดปังอารถทราฟิกอักซิเดนต์ปารีสดำโดยอินดังตังรีฟาร์ปักวัวคุมอมลอฟังหุ่นดังรีฟาร์ปังอาวิเศษปัณิอันโอมาดำโดยปันตุเตซิงอาเฮียนปุ่มนาอันตั้มเบรนีซิวิลฮอสพิทอลไอโซลาลิมินคานออฟไลน์เลออนไลน์ในเอ็นทีร์มีจะสริสอมปารีสอันโอมานีซิวิลฮอสพิทอลดูดลางอันนี้จะอิมเมอร์เจนซีเคสสมลีปักขัดอันเนียเอ็ดมิดสมประคัดอันออกมาคุมรวกอันในเล่าดำตัวอินปันตัวเตซิงอาเฮียนคอสิกอันตั้มเป็นอันนี้เลกัลเมโทรโลจีดีพาร์ตเมนต์ชวนมินคันเอรงโบนาเกสเอลพีจีข่อยจึงเป็นตัวอันมันชัวก้าด่านอังอินอันเซมเจ้าทันเกสเอเจนซีเตชวนอันเกสเซมชัวตัวระบุกลิงเล่าอมเนียรินเฮลจูเลกัลเมโทรโลจีดีพาร์ตเมนต์เตอันเรียตีระเลกัลเมโทรโลจีเตชวนเอลพีจีตัวเมสิกซ์ลินดาร์บุกนั่นติกินบูรจะทุ่มปรุเหล่าเลงทระบูรจะหิสมงาประกวดจู่อบุกถึงเหล่าเงี้ยนี่ติอันหมดชัวก็เกสข่อยจึงเป็นตัวนี้เงี้ยรินเหล่ทรัคไดรเวอร์เทรามอนี

กันไงคักตาคินดิเลสนหุ่นดนมังตูเตคาและรำหัวกีเลนเอาปังเต้ government primary school สนปุ๋ยอันนี้อะเชิงขัดนะอันนี้อะคินดิเลสนหุ่นอาคาชวานีไอโซลจังปวนสวะอันนี้เฮียอาคาชวานีไอโซลนี่วันสัปดาห์ขณะมิลิสอมเลดานี่อินการ์เฮียนักชวานีไอโซลชวนไลฟ์อินเทอร์แอคชั่นโปรแกรมบวชใส่ดอนะไอโซลเลือดเทิดเวลนั่นแหละก็มีปุ๋ยเตหิมนะที่เห็นทุบปุ๋ยนี่ดอนะหุ่นดนมังตัวตัวเตหิผู้ใส่ดิ้งเนี่ยนะใส่แล้ว MPS additional SP ไอโซลทราฟิกพลีสเลยผู้เล่นลมปุ๋ยอ zonal officer ไอโซลทราฟิกพลีสเตอันนี้ดอนะนี่ mobile number 9612500830เฮียนเฮมหุ่นสูงเฮียนเอสเมสินโม WhatsApp นโมเบียกปอเทอันนี้อังOnce again, good morning, all the listeners. This is Akash Vani Aizol. Now we will present you the program of Western music. In this segment, we will have Shakira, David Guetta, and Jennifer Lopez. We will start with Shakira with Whenever, Wherever, and Underneath Your Clothes.

พูดหลอลุงดีติลาเทียมตะการสตุขาเกวันลเทงะอันนี้ดูนัดชวนเอ็มเลิกกันสร้างสวรรค์

สุยลุงแลนดีลาร้อนสตูคาเอฟเลตันเลลกลันสวลละอันนี้ตัวนัชวนลุงรุนปุ่ยดีลากันไงทะเลอ่างอิชมัลสมสางอินร้อนสาง

มิดตุยอโหลังเดลาที่อัมพการันเริ่มตัวเด็กค่ะ The Chronicles แต่อันนี้ตัวนัดชวน New Life Singers แต่เราเริ่มกันง่ายทะเวทุ่งงาอีสูดีลาอันนวลเรมัง

0: หมอพูดนักกันในตีลาเทียมตะการันรำตูตะค่า The Chronicles เจอันนี้อ่ะสุดที่ส่งจูตุนจูมาตานาใจบอลรำปฏิอันฟังนลากันไงทาเขาเทตส่วนเราเนี่ยแหละตาอากาศวันนี้ไอโซและจังหวะปวนชัวอันนี้
1: Hei hi, akaso vane iaizolane.

0: kan ti mai ta te nga beauty ho hi an poi mo em em ma an thu em em ne
1: mm.
0: e tu po ni se kan pute po ni se an phar din chon an ding mayang ti khani ta kal the no la ya po kal tu ran ti chon police mo police lo po ni se tu na kan pu pu ina so yang khanin a kal ti the ni no entry kan ti la ya po e kita ka han kal lok the nge man ti pon civil po ni se kan kal the kan kal the ti tho ni example tan khu khadla khu jingdar ko tanga e darson inkar khe Peter Street again a trans hotel ta e a chaw zong school pe kuna pan thelo ta ni ama ro chu engma pal alom se a chaw lok theman ti kan duty ta no phal chuan phal thei tho jekin ong veka chu po chu e tuna modan kol kan ti po kha jingda sari tanga janda sari thelo wa janda sari tanga jingda sari ka chu kol thereng tho ni civil police se dingai lawin ama ro chu a kol thelo hun lai tak khan kan duty te ka an lo dila an phal sak chu kha ka chu a phal sak thei tho ma se phal chu ni chong lo
1: a duty den ดิวตี้เดทูทูมาอะไรอ๋อเฮ้ยมันเราดีแค่จวนค่ะจวนนี่อ๋อที่ข้าเนี่ยจ้างมาอย่างจู่โมบุลิสนี่วางชิมชิมปุ่นนี่เราขันดิวตี้เดนั้นเราอินชัดยันจวนนินอากาศเทอที่ข้าอันช่างจ้างตัวร่างไงแล้วที่จวนนินเฮ้ยดูวิลเลอร์ทำเอ็มเอ็มมาอย่างเนี่ยมิเชนขัดเพจจวนนินหันสวยจวนนินอินทันโชคที่เฮ้ยกันปฏิสกันมังตาใจจะรักอินทันโชควางเฮียนินกัน เลือดเฮียปุ้งเงี้ยเตปโอแอนตี้อันนั้นญี่ปุ่นอินเชตเอาไม่เทียกันอย่างสวยเตปโอขาดมาเฮ็ดอาหารเฮ็ดจูฮิลเลอร์อภิกินอัตมาตัวนั้นจวนเท็กซี่เตปโอกันมังนะเซมเอ็มตัวจูฮิลเลอร์อาหารเฮ้ยเฮ้ยมีฮีมันดีว่าขจวนินอีอาขัดตัวฮิจวนเฮลเมตจวนคุ้มเงี้ยมาอย่างอันผู้รัตเตฮิอันนินเฮลเมตที่มิโซรามาฮิอันกันคุ้มเวลิมแล้วว่าเฮ้ยมีจงจังฮีเงี้ยดันอังตะกินเอ็งเตียหันติด ตัวเงี้ยคุ้มเงี้ยตัวกันนี่เอ็มอันเงี้ยนี่อ่ะสเตจินะกันมาลักนะทุนเองนะกันในเงี้ยตีไล่เด็กค่ะเฮ้ยเฮลเมทหันคุ้มเงี้ยเงี้ยที่สุดอะไรเซฟเวดีโอบ็อกซี่อะไรเงี้ยมอเตอร์สวาร์ทันโตไปทุกตาหมางาเตปโอเฮลเมทคุ้มจงจังอะค่ะเฮลเมทกันหันที่เซฟตี้เกียร์เอ็มวีแอคชั่นเซฟตี้เกียร์ที่อะตาชวนนี่โปรเทคทีฟเฮดเกียร์เตปอมเตียเฮ้ยฮี
2: ตัวเฮลเลอร์จวนอาคัลตัวเฮียนคุ้มเงี้ยเงี้ยตัวนี้อเมริกาจุดไงเทียมพี่แกรู้จวนเนี่ยจู่ๆเฮ้ยสิกันหันตีเขาลุเรงจีลุตัวมจีเขาเฮ้ยจู่อันคุ้มง่ายเลยตาที่จวนนินรถทราฟิกอุบัติเหตุอันอมโฉดตากนั่นสัตว์เฟี้ยวขานินสุพรีมโคทีนังไงปุ่ยมาว่าอันมีผู้รถเตปโอเฮียนินคุ้มเวกตัวเตติตานี่จวนทอกขัดไล่ขานินติดคุ้มเงี้ยนี่ก็ เจียงแต่เจ้าแต่พ่อข้านี่มีเจ้าเราไม่อินโทรดิวส์กันนั่นตัวมาตาข้านี่มีปุยอาโปอินเดียนะครับตั้มขบมาอย่าอ่ะกันสุรข้านี่นั่นไงตัวกันมังซุยตาลว่าตินตุนลายอาเฮียนี่ตัวฮิลเลอร์เขาอภิคินไอโซลาเฮียนี่ตัวฮิลเลอร์เท็กซี่ตั้มเอ็มเอ็มอ่ะเฮียอภิจวนนี่ทิลบอยทาร์ดูไม่ออกมาจู่อันปัจเจนจ์เจ้าแต่ข้านี่คุ้มเจ้าโดนตาเสเฮลเมตอินคุ้มจอมค่ะอ่ะเงี้ยนี่
1: ตุ้ยไงเตะจิ้มโลนี่อันดูโลไม่เที่ยมีปุ๋ยพ่อข้านินข้าฟังข้าสุรคาร์พ่อเฮียนินอันไงตัวทีนะอ่าเฮ้ยฮิจุสุพรีมโคตรจวนอ่าดูดานจุนิมาเซกันและเจ้าโลเดวันนี้กันและตินโลเดวส่วนนี้อัตเตียกันและไฮเดอร์ลุยรีอันนี้ดานาจวนินคุมเวกตัวจุติเตะไม่ไหมมารู้จุกันและเจ้าเมื่อโลนี้กันเสียไลค์จุนี่เอ๊ะใครเตะค่ะ สเตดังอาจจะจวนนินกันทันมูเวฟูชีนะสเตดังอาจจะจวนนินเก่งกว่าชักขบมาอย่างใครก็เชื่อแต่จะองค์กติอาจจะจวนให้ลายจวนนักการดนฮีไอโซลก็ชูงาอินสไลเอโมเลย์ไลเต็นกงบล็อกอันโหลดเลโหลดอันติชินฮีรีพอร์ตตาอิลามันอันนิทเฮียมกงบล็อกกับบุงรันดะค่ะเฮ้ยเฮ้ยรถทราฟิกฟลอร์อติบอยอันนี้จวนนิน มันเทียนเนี่ยมารถจู่ทราฟฟิกฟลอร์อติบอยเลมหลบจวนินการยิงเสถียรมันนี่ทินให้สุพรีมคอร์ทออร์ดาร์บุกขานินสเตทเลเวลอะไรดิสตริกเลเวลอะไรรถเซฟตี้คอมมิตี้ดินเวกตัวรันนิตารถเซฟตี้คอมมิตี้เตะมาลากน่ะพอเฮียนเฮียเตลทีนะจุดตาจวนินอินสังน่ะบุงรัวเจ้าปนนิลวะดอร์บุงรัวเตปนียังอ่ะเองเองมั้งขัดยังอัง กงปุ๋ยลีร์เทิดลานตัวดัลเลติโนกโซงอ่ะทิลโอมาค่ะเอ่อเชมเทิดจุนเนียมารู้จู่เอ็งเอ็มบอกโลเทิดโลเอ็งเอ็มบอกบีกไลท์เตียเอ่อเฮติเอ็งเอ็งโลติเจ้าอันนั้นข้าจวนนินอืม
2: kan in thethi amani ni china helmet chungchang kan soila yang vokhanin e kha kha e anmani mi dang din hun vathlir chunga kan ti lo kha chonin dan hi ani na ang ta khen le ko do nila azo lo tur chu mi puite bok kan nia e khala kha kan in sia thiam tlan tle kan in za der ton thiam hi poimo khop maya khatiang lo da nok kan omani po khanin ari lo theyang berle e mi puina kong anman tam lo lai te hi chu ram ramila e thla rung takin e midangte en chungin e mihring khosa khona in za ton chungin tila kan thatlana tur chu chu anin ka hria ani lova khatiang zong zong ahma kan lak vek dona kan in ti vek don ni chuanin e ani pui te hian kan zo lovang in mamo hun ke ma ni chung ke ma ni ngai pona kan mamo hun te polo la theng theya khalai kha apoi mo wa e dan chu ni mi alo amero chu kanin shethiam ani
3: in shethiam na ne na kal khangai ve china na ya zo na kan don pakhat le hi bungro sem ho pick up angchi te hi kongdunga hian tlan kongdunga hian hu phal a hun a omem lir thei tlan lai dal hian anti hi kan hu fo maya he po hi bungro load le unload ve thau kha pani om ve te ro pick up
0: kan se nga khan ya loading and unloading kan ne me a ke mi traffic nga kan se thim dang na chuan jin da riat le chan ve tanga som le chan ve hi an thei lo hun chu ngani ya tlai lama da li tanga da lo khan ni le ta khami hun chung ti lawa kha chonin loading le unloading kha chung ti thei reng mai ti thei chu amai lo chu loading ka ti the unloading ka ti the ti wanga rem lo chung chunga tuna soyang dewa mi dang dala ati ka chon rem chung lo no parking ania kha ka chu kan man thei tho ti khan chang adik tro ka chang dik mem
3: a kuna kha chu
0: a kuna kha a hun an nei a kuna ka chon an ti the a mai ro chu rem lo chung chunga e ador bul nai te handing kherang chi te an chinga khatiang lo dewa azau la we can drop kan nei laia te han ti se khatiang te khachona the reng tho
3: lir thailian tlan lu hun le hun lo om angkhan motor a bungro sem hun lot le an ton
0: ti hun kha om ve ta
3: a om ve thawa nia kong in dp all some khop maya khami chung changa khachuanin i amai ro chu dan dan omani a i dan te po tuna kha anan soi angkhanin kan zo tok tur angin in sha thiam na nen kan kal jela khang kha mi pui kan poi mo ani chu tero mi dangte ke mani chau ni lo mi dangte kha kan vakher tel char char nga ya ni
0: o chan to na ngai
3: o kha tiang ani lo chuan in ni e kanin king de wai wai reng mai don ni khana lang ti chuan in hei e accident case hi engtin nge on financial year in nge in kalpuya calendar year in nge
0: calendar
3: year ani chuanin kumina hei me tha kan mang zo me tha chonulam kan mang me kan ni a thanga vel kan lo mang ta hemi chung hianin e accident hemi case ang chi te hi engge mi pui de sha ta han soilan chi te ni em case kan nei dan kha
4: puo bi kha nan chang ma sa se bel du kan nei chung kalo bel do
0: accident accident hanti hianin ke mani a hianin minor le serious kan ti om ve ta accident a hian traffic police bi ka hi chonin fatal kan nei deuh lek le case har sa deuh lek phailam pangni ten ni hian case kan siam ta chu tenga case kan nei hi ke mani a hian som chau kan nei atung kul ma hian amai ro chu minor accident tam tak kan nei ve thung ta ni ni ka ta gen average lakin pali panga kan nei re ka ngani a amai ro chu soi le soi nu thina athenin case kan register chawa aba ki chu mizo kan ni na angin e min tipal tu te hian in kan chia te min siam sat thei se kan dam do in identity te anti hian anlawin rem ti sa anlawin rem ti kha kha e kan oc ya te jiakin case siam sak lo de khanom di la kenin kan lopom sak ve le jer thinta chu ti ang wang chuan in january tanga tun thla kheng hian som kan nei towa ni kum chung po khan in sa ni som ni panga po khan in som ni pathum che kan nei case siam ang chiam bi kha tu tiang deu chu ni mai
3: chu po ni e in sha thiam na kha kan kal
0: o in sha thiam na kha kal zel ta ni mizo bi kha chuan chuan lo thei lo phai lam pang mi hei motor lien te kan lo nga ta he tiang ina accident nan lo to ve tho si thina kheng chuang si lo thliam kheng chuang si lo kan tia chi te ni bung ruwa ti che ve tho si an lo op te hian na boi thlap thina he tiang ai chuan an tam bo lo lan tin khes te kan lo siam sak ve chin
3: an soi be ngai o men pu sa ya
2: khalai accident chung cha khanin ka kalo sei tu dai chu kan accident tam pak he mi thina khenga po hi amalama kan sei to thil ne khanen kai noi ve kan ni film khur lo wang te ahun lo in label tum wang te ni wang khanin hei hi thina thiên at at gan at thiên tiềm thế này tổ chức anh liệt thấy khẩu tu thì gan phim khổ lắm ai à tiên

0: Hey, 能力卡，顶头。
1: 人家打你名字啊！
0: 人家用白鹿卡，可毛了那头 ？Police duty 跟我们警察人家你老米。
2: 人家忙的喽，没事跟白米没喽。
0: 没事，包你身边白头，打不开人家多米。
3: 卡，这些你跟白猪，跟你村里啊，老尼可。
0: 卡呀，现在回来真硬来呀！你能把你人做做？
2: 做那都松露泥了，跟地那来，做肥了了，贴了猪。从这不嘛，路都是那矮楼啊，啊，业务又多些嘞。
0: 这点啊，水果都昂矮楼，个做那做看面仓楼，都做个人嘞。
4: 松东发威，打敢来你哈，敢吃别楼，明博敢能富楼，明白嘞嘞嘞，卡天内多了敢白那十几块是天怕不可能。
0: 每每只砖，个白嘞人人多老走，如那多人爱多不会被人借钱提厂爱多做的走。你靓靓人不停蹦巴，人锐多人爱多，跟人黑白也听不懂。他坐到地上的走，外后人坐坐坐去，人锐一直 M 啊，苏门内真是人逆转。人锐一直让阿的看，锐度是啦，锐那多苏门牙我当然逆转。
3: 天长地久苏滚度为多咯，马些是天为了王，马些一日后爱转天长的头头，万一打杀只跟的车阿给逆转。เอริฮาวจวนมีนุนอันติเชสักโซก็เช่น
2: อันติเชะรุยฮาวเชให้มันมินตุมามิสวลมุยมินหัวเอริฮาวอินมันงามเลยตุ๊บสีล
1: มเกนี่ส่งกันสวลเรื่องมันนั้นมาตินนี่เชน่ะ
0: มีดังดังไงตัวเราเฮียนมาอันนี้อินไงตัวอุลามีเจ้ามีปากอันที่นั่นสัตย์เอ็มฮีแห่งรุยเล่าฮีซิมอินซิมเล่าจวนนังนี่พออินที่วัดไม่ยังรุยเล่าตีเตะเอรุเตฮีนำเมลมาเวกอินนี่ตีเชรูรู้แล้วว่าอินบวยลายเห็นกันไม่เชื่อเต้นอินหานัดลากมีปานซงอ่ะมุตุรอันตานวางโดนตุกน้ำดำภาษาในเสียอินเดมเลจิมบอมเสีย
3: เอาเอ้ไหมดูเรื่องน้ำดำจุดในเสียละอันง่ายสร้างพวกกันในส่วนโซเตเซตีเนีย
0: ถ้าตักเละเฟลตะกินอมนี่อุลาจูนังนี่เฮาฮีอันทันเหล่านัดตัวเราอมเราในตากินอินนุ่งเจ้าทอดเราอินเอ็นฟีอันง่ายนะซานี่ก็ฟิสาชาวเตียงกูตีตีปุ่นง่ายนี่
2: มีมันโดนหรอกตัว
0: กระทุ่นอ้อยโดนช่วงกับมันระวังเจ้าชาววังอู้แล้วก็เรา

0: เลียสตงปงไอ้ดมาดีเฮียนันดีชิตีบาวรกฟูตกแล้วไวน์บอลนอตลักาอันเชียสวัสดีนะจันสังสตานอตลอนดอนอัจฉริยอินเดียรัมมาชับมิจฉาคิงนัชเนลจันตุเตชัมเปียนลงตุมินชิตีอินเคเลนคือชักอันนี้มุนเชสตาชิตีอินเคเลนบุลันชันชาอาร์ลิงฮาร์เลนับบทเป็ดชันตัวอินเซมิโยอันโวลาจันเตียนฮาร์มาซีออฟไซด์ไวน์ปอมบันอีโลกันนี้บอลมาอันนี้เสียมเลยมั้ยชิตีตันหงเชียงชิตันเชียนนัวนายตักจันเอฟานิลสันนักเปียโตวาระเจนี่สันวันด้วยเห็นแล้วว่าเอลีจูเนียร์ครูปีอันบ็อกซ์ซูมาเรียร์ฟิล์มปุยมวยเสร็จอินหลายโกลแล้วนี่เฟรชฟอร์เวิร์ดครูปีโกลอ่ะฟังอินเจนี่สันตุเตอันโลมาอาร์เซนอลสันตุเตอันโลมเลยส่วนเซเกนอฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นโน่นนั่นเลยส่วนละนิโคโอเรเลียนกีปาร์ชอว์มาชนหัวคงเทียวว่าเจนี่สับสติวเดวิดบุ๊กส์ปุยกีปาร์ชอว์มาชนหัวโกลบันนับเป็ดเปราซิตี้อันวันเนี่ยเป็ปเฮาเตนตัวเข่งนั้นโนระตัวป่านทอริมราเซนโรจิอันโกลบันนับเป็ดเปรนหัวอาร์ลิงฮาร์เรนันเชียงเซตินาเป็ดโกลอันนี้ซิตี้อินโกลันคงเฮียนคุ้มเป็กเบลมินิทงานนะมินิทลีอากาศตัวเปเปอร์เฮาเทียนเชนซินเซียมเลมันมาเซโรจิอันเซมิโอทอร์อาเซียนเทย์แล้วว่าวันนี้นิ่งเขียนอัตโตปอันนี้ซิตี้อันเชสโซลเวนจอมเปียนเบย์เซน่าอัตโตปอันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้แมเนเจอร์เป็กโกเรียและเชนเซเกน่าฟ้าเพลสกันคาคานอินเคลตีดังลำอินเคลตีดังลำนัดตัวลำอยู่แล้วมินิส่งมาที่ช่วงเบสทุ่มกันเขียนว่าก้าเพลสอินเคลโชว์นานติอันนี้อะซีซั่นหอถึงตะกันในเทนานกับเพลียร์สเตนเทโตปันชัวกันนัดเจ็ดดานากะล้มตีนสวยเพลียร์สเตตักสัจจาวช่วยอินเคลาริซัลดังลำนัดเห็นตัวนี่ทัวสวยบกอามาลำหุ่นจงจ้างสวยจีนเป็ดชวนเจมันเนี่ยนักเก่งเบียกมาสั่งมิ้งผ่าสักอุระกลุ่มขัดดังคอนเจ็ตอะไรเนี่ยซีซั่นต่อไปเจ้าเจมันเนี่ยกันหอตัวเต็งเองกันมาลำหุ่นนี่กันสวยฉีนะไม่ดังก็ฉีง่ายเราตีนชัวตัวทัวสวยเชียงดูเราแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเต็งเบอร์นาร์โดซิลวาชวนพรีเมียร์ลีกเนี่ยนักการเมืองจีนก็อะไรเบอร์วันกันง่ายทุกเบอร์แชมเปี้ยนตุ้มปอยกันทุกริมอัตโต้เพ่งกันเบียมาเชกันทุกริมนัดตกโซโล่นักมาชวนตัวนักจักรเราอ่างง่ายอินเทียมเราหนังที่เหนื่อยเละกันดุตัวเราว่าทีมแชมเปี้ยนโซโล่เชื่อมทัวร์เสียทุกเส้นส่วนโปรตุเกสมีฟิลด์เฮนเนตเฮสเดียมาชัวร์ซันโดนอันนี้วอลกับบุญจันเราตัวยามัลบาร์เซโลน่าฟอร์เวิร์ดและมินยามัลจงวอลกับอาอันเมสมาซาเบสเปนตานักเขียนเราคุณสปรีมีฟอร์เวิร์ดที่มาปุ่ยเลี้ยมาไว้นักโจมเมกะสเปนนั้นเมสพัสเบอร์อังเคิลฮุนไอร์แลนด์ลาวอรินอมโซกลาโรฮาฮีกรุ๊ปเอชอาอมินเคปวาร์เดซาอุดีอาระเบียและอุรุกวัยเต็นเอ็มกรุ๊ปขัดตานุ่มฮาวาอันเมสพัสเบอร์ที่จูนิสอมปังอาซานดาโคเนซันเดียเคปวาร์เดนี่นั้นเคลังจูนิสอมที่ประกาศซาอุดีอาระเบียมาชนโดนะอันเมสนี่น่าโปยามาลฮีอดัมพันแข็งแรงมติเชียดแล้วนี่ละวะอันเมสตบนับเป็นจูนิสอมที่ประสริจีงะอุรุกวัยนี่นั้นเคลดอนทุ่งอันนี้ยามาเฮียนบาร์ซ่าตันตัวเซซอนอีเลนว่าช่างสระเมสสมดีปงอาเคลินโลสมดีปาเลียคุงบากาเอชิสไวสมปารุกันเนียสเปนตานัมเพลียสไปหมดเฮียดัมฟัตอัจจูลอันนี้อาไฟรุนานโรนัลโดอันวอลกับอาเคลโดนวอลกับซานิสมดีปารุกแชมเปียนไปสี่ซีก็มีโปรตุเกลชวนอันวอลกับสกอตันกวางเวต้าโค้ชโรเบิร์ตโอมาร์ตินเนสัมเพลียสมดีปัสซารีมิงอปวนซีอาคริสเตียโนโรนัลโดอาเตลวอลกับอาไฟรุอินลันนัตัวอันนี้โดนอันนี้แชมเปียนไลน์เจตินาอิสโกตันละปวงแล้ววะเกลงี้ตัวร่างไอ้ลีโอเนลเมซี่เนี่ยโรนัลโดฮีอันนี้เฮียมแล้ววันนี้ชวนวัวกับไวรุกเคลที่มาซาเบอร์อันนี้โดนอันนี้โรนัลโดเลยเมซี่เฮียนสานิปารุกอาจารย์วัวกับอันเคลชนะบาร์เซโลน่าฟอร์เวิร์ดเลยเมซี่เฮียนเมทสมฮีปารุกเคลตัวนี้ลันตัมเบอร์รีคอร์ดโกลตัวนี้อะอาเจตินาชูไว้หิ้งอัดไฟนอลแข่งปุยไว้นักเคลเนี่ยอันนี้อันนี้สำหรับฟอร์เวิร์ดโรนัลโดเราไว้สมฮีปันนี่ไอ้ลันตัวเยอรมนีดูโอลอตาร์มาทอส25เลยมรดลาฟโกลซัต24บักอ่ะอิตาลีเลเจนด์ปาโลมัลดินี23เตะถูกพาเราทุ่งอันนี้ชุดอีรัวรินโรนัลโดฮิมาชันเฮมก็กินคอเวอร์เพลียร์ชาเบราอันชาลันเนียอาราวปุยเลสวนนัลวัวกับปาโปรตุเกลแชมเปี้ยนปุยมาโมอันนี้โปรตุเกลโค้ชโรเบิร์โตมาร์ตินเนสันโกกีปาร์ปาลีอาคาวากีปาร์ปะขัดฮีและไปเลตัวอันนี้เบียร์มินิกอัจฉริยะลงมาตัวเต็งทำตานักเฮลเมกปาลฮินฮาเลเวสามินาเตมิฟิลเดอร์มาเทสฟานันเดสจะเกาเหลาหลังสารอันนี้อันนี้บ้ากับอันโตนิโอซิลวาปอลินโฮเปโดรกอนซาเลเวสริคาร์โดฮอร์ตาและโปโตโรทาร์ดูมริคาร์โดโมราเตนเตลพาโลบกาโรเบิร์โตมาร์ติเนสันสกอตต์ปอดิเพลสมิปัสซาริเลปักฮัตตีนะสุยแค่ละจุลัยอาการอุบัติเหตุฟังอธิบดีโกจตาสุยนะอันนี้มาร์ติเนสันกันหิมนาเลกันสักนะอันนี้อ่ะอันนี้กันซานฮัทิงหิเทลเลวเลหุนฮาร์ซานีอาเบย์เซเลตุสุสามเตติฮอกิงตัวราเทโตสุยกันหมกโผล่นะอันนี้อันที่พรีเมียร์ลีกเราตัวเซาท์แฮมป์ตันEFL Championship ประจำปีเมื่อเล็กเขตตัวโซนนาเพลย์ออฟฟ้าเซาท์แฮมป์ตันชูเพลย์ออฟ semifinal lan he tak Middles Road training lai chuan staff member phatin en tha ti siat ani hnuwa sem an ni a playoff atanga pai an ni a anaya Middles Road in final an khel don ani to season championship asa tham ton an khel tha match somni paroka train point somret an ho chuka palina ni in playoff he turian in pe kai playoff semifinal a sen chen an hoi chi om Middles Road an ma chana aggregate 2-1 at the final and luta ha city nen in khel an la ma ba ani Masa Middles Road nen an he nu lok yan sen chen an in khel mai boro training lai an thatu an ti ti mu chuan ya boro in EFL nen an zual ko ha heminu yan sui chen an nei ani ya an thatu hi Southampton staff member internship ti lai William Saul ani ya sen chen to season a club dang training lai po an lo en tha ti hiat chu ani le bok an thil mu chu ani hua sen shem na a chuwa an he tak boro chu an ayo tu an ni don ba ka sen chi season thar championship a poi liam pai sang ha don ani sen stan premier league khel tourist season thar an na le angai don ani russell and rio fima putangai ulf mercedes team principal toto ulf chuan canadian grand prix lawm tura george russell chuan rio fima putangai ti se ya in an ngama salama a che thatok lo na chu thei hi turin adu ani tu season a russell and bura chan tha australian grand prix sat sat na le na phu le British driver hi Chinese GP a panina ni chu zom ma se be se a phalo zuya Japanese GP le Miami GP a podium alon phalo ve ve ani Russell che that lo lai hi na teammate Andrea Kimi Antonelli chu mu mangra ma che ve thunga kum som pa komi Antonelli hi Chinese GP trainer zoi voi thu ma chak towa table la ma swai tu nin F1 chan chin a ma swai thei no pang ber ania a teammate a tuk lo vain Russell lang pe jara nga Mercedes swasan tu ra in thu thang aum hial Ulf chuan Russell hian ton she langa towa tun haya pressure nga vain classic lai point ro fi mo puthei lawa chak atum luat avaina chang ul thin ma se jo chi driver tmb ania a chem na bel cha toin na be dong du lawa a che that le theina thei to ma chua don ti hi ka chiang ma se chun ko nga chuan ro fi tak na be angai don ani a ti canadian gp mai ni somni pali pathiani zanda khale chan bia chan ani dona russell le antonelli hi mi pui mi chung na ani le don ani ba ka hen endurance race ma chon zolim Max Verstappen chu mi pui mai ven alo ani le don ani Neymar an World Cup khel don ne Brazil mai ni lo khovel hun sang sang football fan sam tak na shiat cha an se ta a Neymar chu World Cup khel le don Brazil head coach Carlo Ancelotti chuan tho chani za khan Brazil squad apunga Neymar ming alam tel Ancelotti hian international break hun hung ba khen khan Brazil squad ta Neymar tel lawa khovela footballer mu nom ber po hi World Cup a kan mu to lo mai lao thong tu an tam he Brazil Neymar meu chu a hu hang lo liana to lo ngam ani lo Brazil ta match za som ni pariat khela go som sari pakwa khung to nam ta na go khung hem ber record che tu hian na voili na wa ka khele do na ni heti la hian Chelsea striker Joa Pedro Ero SLT squad ta atan mu nom lo wa Real Betis forward Anthony Point season dom tang mang ma se wa ka khel don lo ani hello Neymar kum som thum pali mi ni ve to Neymar hian sang ni som pali sang ni som pri le sang ni som ni pali de kha wa ka palo khel to wa Brazilian ram player so pui tak tak tiang in selakau hi World Cup no moi ro la so pui lo Brazilian players mu nom big and ram player so pui ta su hnu chuya World Champion ni nom sia tim ve acha ka tun ba khun cha nei to lo World Cup squad ta tel ani hi alo khopang Neymar hi Brazil ta na go khum hem ber le cup legend ni ma se October sa ni som ne pathum a Uruguay an ma chon chuma hriam awanga la chho ni hu aram ta na in lan le to lo tun international break heng ko han Brazil hian a squad tan tel lawa Neymar fente an hlau thong man le Marseille World Cup khela ni don tak me chuan Neymar ka oni ta a World Cup to ber ani nge ari nom bok ani Neymar hian January sa ni som ni panga a an nam Santos Akir to thu puang zuya Santos Akir chan la sa tak hi World Cup sa ni som ni paruk turai bua sai na na ni ya World Cup khel nge tu me bua sai Brazilian forward hian Al Hilal khang ka khata Euro mak ta doi thum hlo Marseille Santos Akir ka khata Euro sim thum sang riat ahlo a ai thlau rem rem he heti ro hian namba wanga club in sponsor le thil danga chara sem man lak lu a Neymar hian 80% atanga 90% in kar chang thung ani Neymar hi santo sa bo hian hian mina kiang san lawa Brazilian club a akir nu yan hian ma wangin voi nga ko ta chola ni za som re pasari se chu hian ma wa in khele wi santo sa ki nuwa hian om Brazilian player so ha nga hian December sang hi som hi panga Khan World Cup atana ain pe at theinan a khu ka zaitira April international break a ram tana ko ani lo khan a khu phi a zainon le ngat bok Neymar World Cup
1: tuna kan ngai thak tak kha อินฟิอัมนะโคเวลอันนี้อ่ะหุ่นรถมันหุ่นรถมังตูคาละลมสัวละอันนี้อากาศวานีไอโซและจังหวะ

ทุนกันไงทากตากกระพุ่งเจ้าเหล่าตีหลารันสตูค่ะเจ้าส่วนเอฟเลือดจะออกมาหนิเลือดจะออกมาอันนี้นี่จะนาคาเนี่ยมิงค่ะก็เราลำสวดปัดเล่าแม่มิงง่ายทัดตัวเต้นมิงเชียดแถมนะกระนั้นเงินงานอันนี้เอตุนัดส่วนกระพุ่งเจ้าเหล่าตีหลาบกกันง่ายทะเวเลง่ายเฮลาฮีปีซีลารินลู่อินรันสเวทุ่งโดนอันนี้อีหลงง่ายทางโอ้

ตุนกันไงทักตาคาชิงควาเลนมวยเดลาสีวันละสังสักนี่ตุนัดชวนมามีวาร์เตอินดัมไลปาร์เดลาสักค่ะเอลงไงทางโอ

ตัวนักงานชักตาคาลุงเลนติจวัลตัวติลาวัลทันคู่มาชักชวกสักนี่ตัวนัดชวนโดนเวจิโมติลากันง่ายทวีเลทุกง่ายเฮลาฮีลารินดิกิเคียงเตสสักนี่เราง่ายทาง